0: มองปุ่งเฮียบุดเปลนตะไลจะได้มึงระเพ่งหางปุ่งเฮียบปฏิรูปสลายเก่าไปยึดใบในปนิดเปียบเปียกยุดทัศน์สกัดแต่บ่มือบนเปิบเกล้อมังมองปุ่งเฮียบอะไรจะเตย
1: มาคุยกับ các bạn nghe chương trình phát thanh vì trẻ em

ตดองรตบนรบนาดดังบ้าปังระยิวปตารูปยาลายตรุต่างเอลุยดิปนีคอนเพลย์ปังนบูลเลยยุกบัลโกมังอาเป็นกุ๊กปังประกาศตบเลิมบังระรอยดังรองตึง